0: านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาควังแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Passภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดี โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
12: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโทนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
12: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026 ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส3-0เซตด้านหญิงเดี่ยวลานาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวินาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่าลูเซ่จากโรมาเนีย2-0เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉริยะจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พา5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าติด1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าติด1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภ
12: ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
14: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ขับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
16: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาท

0: เซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโฮมให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตริย์076-239-116 081-895-3217
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
7: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69E
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: หมอเชนมาแชร์
2: หลายคนคิดว่าปากกาลดน้ำหนักคือยาวิเศษฉีดแล้วผอมไปตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับฟังทางนี้นะฮะปากกาลดน้ำหนักเนี่ยทำหน้าที่ช่วยให้เราหิวน้อยลงครับอิ่มเร็วขึ้นและควบคุมปริมาณอาหารได้ดีขึ้นแต่ถ้าหยุดยาแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมกินแบบเดิมไม่ออกกำลังกายเหมือนเดิมน้ำหนักก็มีโอกาสกลับมาได้เพราะฉะนั้นนะครับปากกาลดน้ำหนักไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่ต้องการตัวช่วยเป็นปากกาลดน้ำหนักแบ่งฉีดรายครั้งทักมาได้เลยที่ Lushwood Clinic ครับ
1: หมอเชนมาแชร
3: ์ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง 905 FM แชทไลน์ 905 FM

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ

0: 0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
1: อยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ทุกนี่มีประโยชน์นะถ้าเราเห็นมันพอถ้าเราเห็นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันไม่น่ายึดถือหรือเราจะเห็นว่าเป็นเพราะเราไปถือเอาไว้มันจึงทุกข์พอเรารู้ว่าทุกข์เพราะยึดถือเนี่ยคำตอบมันก็เฉลยในตัวแล้วก็คือต้องวางแต่ทำกันได้ต้องเห็นทุกข์นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอทุกข์แล้วเนี่ยไปเป็นทุกข์เลยปล่อยให้ทุกข์มันบีบคั้นไม่ใช่แค่ทุกข์ที่เป็นทุกข์ประจำสังขารนะแต่ว่าเป็นทุกขเวทนาเนี่ยหรือว่าทุกขทุกขตาเนี่ยเวลาเราเจอทุกข์เนี่ยนะแล้วเรามีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเนี่ยตั้งสติให้ดีนะเพราะมันอาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะออกจากทุกข์ได้ด้วยการวางมันลงแต่ทุกวันนี้คนมักจะพูดว่าเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากหมายถึงการปล่อยวางเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากที่จริงการแบกต่างหากที่ทำยากกว่าระหว่างวางกับแบกนี่อะไรยากกว่ากันแบกนี่มันยากกว่าแต่ทำไมเราทำสิ่งที่ยากนะเพราะเราไม่มีสติเพราะเราไม่รู้ตัวเรื่องอย่างหนึ่งเพราะเราเนี่ยทำมันจนเป็นนิสัยไอ้การวางเนี่ยทำได้ง่ายกว่านะแต่ว่าเพราะเราไม่ค่อยได้ทำมันเกิดเป็นของยาก
0: คำสอนจากพระไพศาลวิสาโลความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: Botox ควรเริ่มตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วไม่ได้มีอายุที่กำหนดตายตัวค่ะแพทย์จะพิจารณาจากลักษณะของริ้วรอยการทำงานของกล้ามเนื้อและความเหมาะสมของแต่ละคนบางคนมีริ้วรอยจากการแสดงสีหน้าชัดเร็วในขณะที่บางคนยังไม่จำเป็นต้องทำเลยเป้าหมายจึงควรดูแลอย่างพอดีไม่ใช่เริ่มเพราะว่ากลัวว่าจะช้ากว่าคนอื่นเกร็ดความรู้ดีๆจากหมอณัฐ ณพชาคลินิกค่ะ
3: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: แฮปปี้อาวนะครับจากเลดี้ปรางนะก่อนหน้านั้น East is Love ครับจากซีรีส์เบคอนแล้วก็กลัวลืมจากนนทนนนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาอุ้ยวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะนะครับน่าจะคึกคักกันน่าดูสำหรับเช้านี้ครับกับ Morning Delight
1: Morning Delight
0: มาดูข้อความสักหน่อยนะไหนๆก็มีคนส่งข้อความมาขอเพลงมาทักทายกันเยอะแล้วนะครับมีข้อความนี้ขอโกดัมเวอร์ชั่นไม้เมืองนะครับได้เลยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบฟังกี่ทีเนี่ยผมก็ไม่เบื่อนะแล้วก็มี Lovely นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะเดี๋ยวผมลองหาดูให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขออุสาสางนะอุสาสางเมื่อวานเปิดออริจินอลไปแล้ววันนี้ขอสลับได้ไหมได้ไหมเอ่ยนะเปิดเป็นเวอร์ชันสีโพดำไหมได้ไหมครับถ้าไม่ได้บอกนะยังไม่ถึงคิวนะอาจจะเปลี่ยนให้ได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขออุตสาสางเหมือนกันอ่ะอุตสาสางสองข้อความนะเหมือนโหวตเพลงกันเลยนะเพลงไหนจะได้เปิดก่อนเปิดใหม่นะครับมีอีกหนึ่งเพลงขอถ่านไฟเก่านะครับถ่านไฟเก่านี่มีหลายเวอร์ชันมากเดี๋ยวยังไงดูให้นะแต่คิดว่าเขาน่าจะอยากฟังเวอร์ชันออริจินอลแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้ฟังครับใครอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติม ID Line 905 FM เลยนะครับ

คารไฟเก่านะครับพี่เบิร์ดธงชัยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นอุตสาสางครับในเวอร์ชั่นของ4โพดำแล้วก็โกดำครับจากวสันต์17X กับไม้เมืองนั่นเองนะครับมีเพลงที่ยังติดค้างนะมี Lovely นะครับมีขอมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อความนะครับปาจาบูเหรอนะของไมยราบนะครับแล้วก็ถัง The Voice เอ้ยถัง Bad Voice นะครับหรือแตง Bad Voice เอ๊ะเขาชื่อถังหรือชื่อรู้สึกชื่อถังนะถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเปิดให้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วง Did You Know ครับ

น้ำดิ่งในประโยคคำถามไม่ใช่จริงๆเธอแจ้งให้ทราบเธอบอกตอนนี้เวลาตีสามกว่าผมจะแห้งกับเกือบตีห้าที่ร้านตะกี้เธอเต้นกระจายเธอเมาเธอร้องเพลงใหม่อย่าราเข้ามาในห้องไอเย็นสบายไม่คนประหยัดรักธรรมชาติห้ามว่าจะอาบก็เชิญเสร็จแล้วเธอค่อยๆเดินสะดุดหัวเตียงแล้วล้มผ้าห่มมาทับบอกอุ้ยบังเอิญแล้วจากที่ฉันประเมินใจเธอสะอาดเหลือเกินฉันถามไม่ร้อนหรอเธอเธอบอกว่าเธอร้อนแต่เงินเธอสวยเหลือเกินหลับสวยฉันนึกว่าเธอสโนไวท์ราตรีราณีเธอเหมือนเบลล่าทวายไลท์หน้าหมวยแล้วน้ำไม่อาบเธอถามว่ารักเธออยู่ไหมเธอบอกวันนี้ที่น้ำไม่อาบเพราะ

0: ใครก็ทำฉันเข้าใจใหม่อ่ะ
1: สองเพลงนะฮะที่ขอมาทางไลน์905 FM ต้องขอบคุณกันด้วยนะสำหรับทุกข้อความที่ขอกันเข้ามาเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่านะครับในช่วง Did You Know ครับ Did You Know วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักอาหารนะเป็นอาหารเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแกงไทยโบราณอะไรเงี้ยจริงๆมีหลายเมนูเลยเอาเป็นว่าทยอยนำเสนอนะครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเมนูต่างๆที่กำลังจะเลือนหายไปกำลังจะแบบหายากนะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยกินเนาะไม่เคยกินแล้วก็กำลังจะสูญหายไปแล้วมีเมนูอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามในช่วง Did You Know เลยนะครับ
2: Did you know?
1: มีข้อความส่งมาแบบขอเพลงเพิ่มได้ไหมได้สิครับแหมนะน่าจะเป็นไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันนะครับไม่แน่ใจนะว่าเรามีเพลงนี้หรือเปล่านะครับนะเป็นเพลงเก่าๆนะเพลงเก่าๆนี่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับขอรักแรกของนนทนนท์ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้หลังช่วง Did You Know เนาะแล้วก็อีกหนึ่งข้อความขอเพลงก่อนโลกทั้งใบมันพังได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงทยอยเปิดให้นะเดี๋ยวทยอยเปิดให้นะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงDid You Know กันก่อนนะDid You Know ของเราวันนี้ครับเราจะพาไปทำความรู้จักแกงไทยโบราณที่กำลังจะสูญหายแล้วนะครับนะฮะเริ่มต้นกันที่แกงแรกเนี่ยก็ไม่รู้จักเลยนะฮะแกงบวนนะรู้จักแกงบวนกันหรือเปล่านะครับแกงบวนเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารไทยโบราณที่หากินยากมากเลยตอนนี้นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจตรงที่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีรายละเอียดของสูตรเนี่ยแตกต่างกันไปตัวอย่างนะครับตำรับแกงบวนแบบโคราชเนี่ยจะใช้หมู3ชั้นแล้วก็เครื่องในนะอย่างเช่นตับกระเพาะหัวใจแล้วก็ไส้เนี่ยรวมถึงน้ำคั้นจากใบมะตูมใบขี้เหล็กใบย่านางแล้วก็เครื่องแกงหลายชนิดกระบวนการทำเนี่ยนะครับต้องทำความสะอาดนะอย่างพิถีพิถันก่อนนำไปต้มแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟอ่อนเป็นเวลานานครับโดยเอกสารภูมิปัญญาท้องถิ่นระบุชัดเจนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยหารับประทานได้ยากเนื่องจากขั้นตอนการทำเนี่ยหลายขั้นตอนแล้วก็มีผู้ที่มีความชำนาญในการปรุงเนี่ยน้อยลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นอาหารที่เดิมเนี่ยนิยมทำในงานบุญงานแต่งงานหรือว่างานใหญ่มากกว่าจะรับประทานในชีวิตประจำวันจึงมีความเสี่ยงที่จะสูตรเนี่ยจะขาดช่วงนะหากคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รับช่วงต่อนะฮะแหมอยากจะชิมเลยเดี๋ยวจะไปโคราชอยู่เดี๋ยวต้องไปลองหาชิมดูแกงบวนมันยังหาชิมได้ไหมเนี่ยนึกถึงเชฟอะไรนะในรายการ Master Chef Thailand เชฟนึกชื่อไม่ออกจะมีอยู่เชฟหนึ่งที่เขาชอบทำแบบแกงไทยโบราณอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะมาทำความรู้จักแกงไทยโบราณกันต่อนะครับ เพื่ออย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสืบทอดสืบสานนะให้คนได้รับรู้แล้วก็ได้ไปหารับประทานโอ้ยพูดแล้วผมก็น้ำลายไหลเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นแกงอะไร
2: Listen Did you know?No.

ก่อนที่โลกทั้งใบมันพังนะครับจากมิสเตอร์พระจันทร์แล้วก็อีกหนึ่งเพลงก่อนหน้านั้นรักแรกนะครับจากนนทนนนั่นเองนะอ่ะสำหรับในช่วงนี้นะครับเราอยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับร่วมฉลองครบรอบ71ปี Yamaha กับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายกันได้นะครับกับ CS Motorbike เลยครับสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ Yamaha ของคุณเนี่ยมาเช็คสภาพหน้าฝนกันได้ฟรีเลยนะครับเช็คสภาพรถฟรี15รายการสำคัญนะถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เลยครับแล้วก็มีโปรโมชั่นแรงแซงพายุนะครับค่าอะไหล่แท้นะอะไหล่แท้ Yamaha ลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการเลยนะครับถึง30กันยายนนี้เช่นกันสามารถไปที่สาขาไหนก็ได้นะครับ CS Motorbike สาขาวิชิตสงครามจะอยู่ใกล้ๆตลาดช้ำชาครับเบอร์โทรจองก่อนได้ครับ0821966166นะครับ0821966166แล้วก็สาขาเจ้าฟ้าในนะฮะใกล้ๆ Grocery วัดเทพนะครับ0622166468 0622166468นะครับหรือนะจะจองนะผ่านทางแชทก็ได้นะครับ Facebook หรือ LINE นะครับ Facebook หรือ LINE นะครับก็พิมพ์ @CS1Yamaha ได้เลยนะครับพิมพ์ @CS ครับเลข1แล้วก็ Yamaha ก็สามารถที่จะแชทไปจองไปสอบถามกันได้เขาเปิดทุกวันนะสำหรับ CS Motorbike เปิดทุกวันนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับหน้าฝนนี้ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนครับอีกหนึ่งข้อความขอรถของเล่นมานะครับส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้ฮะ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเท็กซ์บางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ LINE ID @ณภัชชา_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดังฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Auto Lease เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
0: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
11: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: มา

0: 170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: านไลน์ทีม 9.5 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: เข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับนอนนี่ครับจากปันฟีเจอริ่งกับม้วนนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลุมอากาศจากปามี่นั่นเองนะครับใครอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติมนะชั่วโมงที่2ยังมีเวลาถึง11โมงเลยนะครับส่งข้อความกันมาได้เลยครับทางไลน์เนี่ยนะสะดวกมากๆ ID Line ของเรา 905FM นั่นเองนะครับ
1: Morning Delight
0: วันนี้นะสิ่งแรกๆที่แบบตื่นมาแล้วก็อันแรกเลยก็เช็คเลยนะครับไทยช่วยไทยเข้าแล้วนะ 1,000 นะเดี๋ยวก็จะได้ไปบุฟเฟ่กันแล้วนะหลังจากที่ประมาณสักแบบต้นเดือนกลางเดือนก็หมดนะเราก็อาจจะใช้ได้รวดเร็วนิดนึงนะมาดูกันนะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่าเขามีต่อไหมยังไงนะเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาฝากกันนะ

นี่คือเพลงที่เราชอบเหมือนกันนะเพลงหนึ่งเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ฟังนานแล้วนะครับเอามาเปิดให้ฟัง Die With A Smile ครับ Lady Gaga และ Bruno Mars ก่อนหน้านั้นรักไม่ช่วยอะไรเลยนะครับออริจินอลเนี่ยเป็นของนัทมีเรียแต่ว่ามีการเจน AI เป็นแบบสไตล์เดอะพาร์คินสันครับแล้วก็เธอไม่ต้องโทษเขาจากเอจิรากรนั่นเองนะครับสำหรับในช่วงนี้อยู่กับวาเลนคลินิกกันด้วยนะครับวาเลนคลินิกเนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องของความงามเนี่ยนะครับที่นี่เขามีแพทย์ทีมแพทย์ช่วยดูแลเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเลยนะครับแล้วก็ใครที่เจอปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยนะครับผิวไม่ฟูไม่แน่นไม่กระชับไม่เด้งนะครับปรึกษาได้เลยนะครับจริงๆมีเคสรีวิวเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปดูใน Facebook วาลินคลินิกกันได้แล้วก็นัดคิวกันได้ด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับผมเข้าไปดูในเพจของวาลินคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตเนี่ยนะครับใครเจอปัญหาเรื่องผิวเนี่ยเริ่มหย่อนคล้อยขาดความยืดหยุ่นนะครับอยากจะกู้ผิวนะฮะก็เขามีโปรแกรมนะฮะสคูปต้านะฮะที่จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูขึ้นแน่นกระชับขึ้นเด้งแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นนะครับ1ขวดในแค่ 19,500 บาทนะสามารถที่จะสอบถามนัดคิวแอดมินได้เลยครับวาลินคลินิกนะคุณหมอพร้อมให้คำปรึกษาแก้ปัญหาได้ตรงจุดยาแท้แกะต่อหน้ารีวิวจากลูกค้าจริงบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่ยัดคอสปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทักแชทได้เลยนะครับใน Facebook Page วาลินคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตพิกัดคลินิกอยู่ถนนขวางนะครับเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะครับไลน์ ID @valenclinic นะฮะหรือว่า inbox Facebook page ก็ VALEN นะวาเลนแล้วก็คลินิก CLINIC แล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตนะฮะคลินิกเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์เที่ยงถึง 20:00 นนั่นเองครับ

0: Wandering จากแบมแบมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะเข้าสู่ช่วง905 All Around กันเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวกันเหมือนเดิมฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หิน3วานครับภูเขาหินยักษ์ที่กลายเป็นแลนด์มาร์คสุดอันซีนเลยนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันนะฮะจากภูเขาหินทรายสู่ครอบครัววานแห่งบึงกาฬนะครับมหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งบึงกาฬครับเปิดเรื่องราวหิน3วานกันดีกว่าวันนี้นะหิน3วานเนี่ยอยู่ที่ป่านันทนาการหิน3วานนะครับอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงดิบกะลาป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพูครับครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองบึงกาฬและอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับโดยข้อมูลจากสำนักจัดการป่านันทนาการกรมป่าไม้เนี่ยระบุว่าพื้นที่ป่านันทนาการเนี่ยมีประมาณ 5,735 ไร่นะครับไฮไลท์คือกลุ่มหินทรายขนาดมหึมา3ก้อนครับมีขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็อายุเนี่ยราวๆ75ล้านปีเลยนะครับเมื่อมองจากมุมที่เหมาะสมเนี่ยจะเห็นรูปร่างคล้ายวาน3ตัวเนี่ยเรียงต่อกันจึงเกิดเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นเอกลักษณ์ว่าหิน3วานนั่นเองนะครับบางทีเนี่ยก็จะเรียกพ่อวานแม่วานและลูกวานนะครับความน่าสนใจเนี่ยไม่ใช่แค่รูปร่างที่แปลกตานะครับแต่ว่ายังสะท้อนถึงกระบวนการทางธรรมชาติและธรณีวิทยาที่ค่อยๆเปลี่ยนภูมิประเทศมาด้วยใช้แบบระยะเวลายาวนานเลยนะครับจนเกิดเป็นหน้าผาลานหินถ้ำแล้วก็กลุ่มหินรูปร่างต่างๆกระจายอยู่ทั่วภูสิงห์นั่นเองนะครับเบื้องหลังความสวยงามของหิน3วานเนี่ยนะครับมีเรื่องราวทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับมีข้อมูลที่เผยแพร่ทางจากกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยเผยแพร่ทางไทย PBS เนี่ยบอกว่าพื้นที่บริเวณภูทอกภูวัวและภูสิงห์เนี่ยรวมถึงบริเวณหิน3วานเนี่ยมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เป็นหินทรายนะครับอายุเนี่ย 75-80 ล้านปีเลยครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในอดีตที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างมากเลยนะอีกหนึ่งความเข้าใจที่น่าสนใจก็คือการมาเที่ยวพื้นที่ภูสิงห์เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแค่หิน3วานให้ชมนะภายในพื้นที่เนี่ยยังมีจุดชมวิวแล้วก็มีภูมิประเทศทางธรรมชาติอื่นๆอย่างเช่นจุดชมวิวถ้ำฤาษีซึ่งเป็นลานหินขนาดใหญ่สามารถมองเห็นพื้นป่าภูบัวแล้วก็แม่น้ำโขงและพื้นที่ฝั่งลาวได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีจุดชมวิวและกลุ่มหินที่มีรูปร่างแตกต่างกันกระจายอยู่ในพื้นที่อีกหลายแห่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเสน่ห์ของภูสิงห์เนี่ยก็มีให้เที่ยวแบบเยอะเลยมีจุดชมวิวอันซีนสวยๆเยอะเลยใครมีโอกาสก็ไปกันได้นะครับเขาเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ตีห้าจนถึง5โมงเย็นของทุกวันเลยนะครับสามารถติดต่อที่นั่นได้เลยนะครับมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็มีห้องน้ำบริการบริเวณทางขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าที่นั่นไม่มีบ้านพักแล้วก็ไม่มีร้านค้าในพื้นที่นะจะเตรียมสบงเสบียงอะไรกันไปนะครับใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมเก็บภาพมาฝากปันๆด้วยนะครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

0: ช่วงนี้อยู่กับเชียงใหม่เพลสนะครับเรื่องของการกำจัดปลวกเนี่ยให้มืออาชีพอย่างเชียงใหม่เพลสเนี่ยเขาดูแลคุณดีกว่านะเชียงใหม่เพลสอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับประสบการณ์เขากว่า25ปีเลยนะครับนอกจากใช้เทคโนโลยีทันสมัยแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญมากๆ1จะต้องปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ครับและที่เชียงใหม่เพลสใช้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะครับซึ่งเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนแล้วก็ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยนะครับอันนี้คือจุดสำคัญเลยใครต้องการป้องกันหรือกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงนะครับปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อเชียงใหม่เพลสเลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ให้ฟรีช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายอะไรกันให้ก่อนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์076-263-404นะครับโทรไปได้เลยเบอร์โทร076-263-404เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าอัปเดต Hashtag ใน X กันครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea Rumors going all over town
0: Can't keep my name out of mouth these days ทางไลน์ว่ายังไงส่งกันมาได้นะ ID ไลน์ 905 FM นะครับอยากฟังเพลงอะไรบอกปันๆได้เลยครับแล้วเดี๋ยวจะได้รีบเปิดให้ฮะส่งท้ายเบรกกับเพลงนี้หนึ่งงานจากมีนนะครับปรับไม่ได้ก็ต้องปล่อยมือนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเริ่มเล่นใหม่ทีนะ

New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาสภูเก็ต080-535-3591

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
3: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
5: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
5: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
6: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
7: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
8: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
9: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
5: ถ้าแพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
10: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนาน Rock and Roll โลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: พกากรอง

0: Sea. Delight 905 FM Music by the Sea. อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

Delight 905 FM Music by the Sea Cool Delight 905 FM

0: เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะชั่วโมงที่3กับ Morning Delight นะครับที่เปิดไปครับก็เป็น2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะครับ Don't Know Me Like That นะครับ The Dream และ Mariah Carey ครับแล้วก็ลัมปามจาก Bogie Lion และ Jeff Sauter นั่นเองฮะ
1: Morning Delight
0: เอาเลยครับสำหรับในช่วงนี้อยู่กับนภัสชาคลินิกกันด้วยนะครับทีมแพทย์เนี่ยเตรียมที่จะดูแลคุณนะฮะแล้วก็ดูแลกันแบบเคส by เคสเลยแต่ละเคสเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกันแล้วที่นี่เนี่ยนอกจากคุณหมอจะเก่งแล้วเครื่องมือเขาเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่น X Triple เป็น Triple Ultrasound นะครับโปรแกรมยกกระชับตัวใหม่ล่าสุดจากนภัสชาคลินิกเลยครับใครกรอบหน้าไม่ชัดแก้มเริ่มหย่อนเนียงผิวไม่กระชับนะครับนี่เลยครับ X Triple ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะยกกระชับแต่ไม่อยากใช้เวลาทำนานนะครับจุดเด่นก็คือ1ช็อตเนี่ยเท่ากับ3ไลน์เลยครับแล้วก็300ช็อตก็จะส่งพลังงานถึง900ไลน์นะครับโดยเทคโนโลยี Triple Ultrasound ที่1ช็อตเนี่ยสามารถส่งพลังงานได้พร้อมกันถึง3ไลน์เลยครับช่วยดูแลความหย่อนคล้อยนะช่วยกรอบหน้าดูชัดขึ้นดูกระชับขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวดูแน่นและยืดหยุ่นขึ้นครับใช้เวลาทำน้อยลงด้วยการส่งพลังงาน3ไลน์ใน1ช็อตนะครับคุณหมอเนี่ยออกแบบจำนวนช็อตแล้วก็บริเวณที่ทำเนี่ยให้เหมาะกับโครงหน้าแต่ละคนครับปรึกษาคุณหมอได้เลยนะครับกับโปรแกรมยกกระชับตัวใหม่ล่าสุด X Triple ครับที่นภัสชาคลินิกนะครับอยู่ถนนแม่หลวนนั่นเองนะคลินิกใหม่เลยครับผมก็อยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมนะครับสวยกว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทักแชทได้เลยนัดคิวได้ ID line นะครับ @napatcha_clinic ครับมีแอดข้างหน้าแล้วก็ napatcha napatchar ครับขีดล่างแล้วก็คลินิก clinic นั่นเองครับ napatcha clinic สวยแบบที่เป็นคุณครับ

แค่กระจกกั้นจากโนมอเทียนะครับกี่ฤดูจากเอิร์ธพัทรวีครับผมสำหรับในช่วงนี้นะครับอ่ะอย่าลืมนะใครที่ชอบวิ่งชอบออกกำลังกายนะครับผมเปิดประสบการณ์วิ่งสุด Exclusive กันได้เลยกับ MI Nike Run 2026นะครับกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกจากเวที Mr. International 2026นะครับได้สัมผัสกระทบไหล่กันแบบใกล้ชิดเลยนะครับสมัครกันด่วนเลยนะฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับ499บาทแล้วก็บัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มนะครับ VIP เนี่ยสามารถเลือกระยะที่ต้องวิ่งได้เลยนะฮะจะเลือก 4.5 กิโลหรือว่า10กิโลก็ได้นะครับก็จะได้รับเสื้อนะเป็นเสื้อที่ระลึกพิเศษเฉพาะ VIP นะครับแล้วก็มีอาหารว่างของที่ระลึกพิเศษโซนพิเศษในการรายงานตัว Fast Track นะครับเป็นแบบรายงานตัวแบบ Fast Track เลยนะครับคะแนนโหวตพิเศษเพื่อผู้เข้าประกวด Mr. International 2026บัตรเข้างาน Mr. International 2026 Swimsuit Competition นะครับบัตรเข้า After Party แล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามได้ทาง LINE นะครับ ID @softevents เลยนะครับภายใน8กันยายนนะสอบถามทาง LINE ID นะครับ @softevent แล้วก็ SOFT soft แล้วก็ events นะฮะ EVENTS นะฮะผมเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเจอกันศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ตกับ MI Nike Run 2026นะครับ

0: ไม่ติดจาก Your Boy TJ นะครับช่วงนี้มาติดตาม Hashtag ใน X กันดีกว่านะ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: เข้าสู่ช่วง Hit the trend on X นะครับเข้ามาดูจริงๆแล้วก็มีหลาย Hashtag แหละที่ถูกพูดถึงนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานนี้ครับหลังจากที่กรณีคือจริงๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะกรณีของเฟซเฟ่เนี่ยก็มีคนติดตามกันมาเยอะเลยนะครับทัวร์ก็เลี้ยวรถกลับไปกลับมานะครับเริ่มต้นกันที่ต้าแล้วก็ไปลงที่ยัดนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาออกรายการพร้อมกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะทั้งฝ่ายยัดแล้วก็ฝ่ายต้าเฟซเฟ่นะครับก็เลยกลับมาติดเทรนด์อีกทีนึงนะก็จะมีแฮชแท็กโหนกระแสแฮชแท็กหนุ่มกัญชัยแฮชแท็กยัดเฟซเฟ่ต้าเฟซเฟ่#อะไรกันประมาณนี้แหละนะครับก็เลยกลับมาเป็นกระแสครั้งนึงงั้นเดี๋ยววันนี้เราพูดถึงข่าวนี้อีกสักครั้งนึงแล้วกันเพราะว่าเขาคือหลังจากที่มาออกรายการเนี่ยผมได้ดูด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ของชาวเน็ตเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันเท่าที่ผมดูนะ 100% เลยครับยังไม่มีข้อความคอมเมนต์ไหนที่ไปอีกฝั่งนึงเลยนะฮะยังไม่มีข้อความไหนที่ไปอีกฝั่งนึงเลยมันค่อนข้างชัดเจนหรือเปล่านะครับในเมื่อประชาชนจำนวนมากเนี่ยดูแล้วก็คือตอนนี้ความจริงใครที่ได้ดูเนี่ยจะนึกออกเนาะความจริงของแต่ละฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะความเข้าใจในแต่ละฝั่งเนี่ยไม่เหมือนกันนะฝั่งนึงเข้าใจแบบนึงอีกฝั่งนึงเข้าใจแบบนึงแต่ว่าพอมองจากคนที่ไม่ได้เป็นคือเขาเป็นเพื่อนรักกันอะแต่พอมองจากคนที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนรักกับเขาไงแล้วเราก็มองแค่ลำดับเหตุการณ์ต่างๆนะครับการใช้เงินต่างๆนะฮะเราก็เลยค่อนข้างจะเห็นด้วยไปกับประชาชนจะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้นะเอาเป็นว่าประชาชนทุกคนดีกว่านะพอดูจากคอมเมนต์นี้แบบทุกคนจริงๆนะฮะมาดูข้อความที่เขาโพสต์แล้วก็ถูกรีโพสต์กันเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่แบบหลายคนก็ชื่นชมนะคุณทนายนะคุณทนายฝั่งคุณต้านะครับแล้วก็ทนายของรายการนะครับทนายตุ๋ยใช่ไหมครับแล้วก็ทนายของฝั่งคุณต้าเนี่ยคุณอะไรนะคุณมุกใช่ไหมคุณไข่มุกใช่ไหมครับทนายฝั่งยัดนะฮะฝั่งยัดคืออีกฝั่งหนึ่งนะพูดเรื่องพนันขึ้นมาต้าเลยถามว่าพี่จะบอกว่าผมเล่นพนันจนหมดตัวใช่ไหมครับแล้วทนายไข่มุกจ้องหน้าแล้วถามเลยว่าทราบคำให้การด้วยหรอคะทราบคำให้การของจำเลยในคดีด้วยหรอคะคือหมายถึงว่าเป็นคำให้การของจำเลยอีกคดีนึงอีกจังหวัดนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งปกติคำให้การเขามาบอกมาพูดไม่ได้ไงแต่ทนายเนี่ยเอามาพูดในรายการแบบนี้เนี่ยคืออีกคดีนึงเลยนะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับต้าเลยนะครับแต่ว่าเหมือนกับมีการพาดพิงมานะมีการพาดพิงมาพาดพิงมาที่บัญชีนึงซึ่งบัญชีนั้นก็ไม่ใช่บัญชีต้าอีกแหละแต่ว่าเหมือนมันเกี่ยวพันกับต้าหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับทางทนายก็ถามย้ำเลยนะว่าทราบคำให้การของจำเลยในคดีด้วยเหรอทั้งที่คือตัวเองเนี่ยคือทนายฝั่งยัดเนี่ยไม่ได้เป็นคนทำคดีนั้นไงนะตำรวจบอกคำให้การด้วยเหรอคะอะไรประมาณนี้นะครับจบด้วยทนายไข่มุกบอกปกติตำรวจจะไม่บอกคำให้การค่ะนะก็มีคนชื่นชมนะว่า MVP นะครับมีคนสรุปโอ้ทำลายมาให้ยาวทีเดียวไม่อ่านแล้วกันเนาะยาวไปอ่านเอาเองนะฮะไปอ่านเอาเองนะครับต้าเนี่ยไม่เคยเบิกเงินใช่ไหมอึกอักนะฮะต้าเนี่ยมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของ10ล้านใช่ไหมนะฮะยัดซื้อรถโอ้จริงๆในข้อมูลบอก 1.3 ล้านเนี่ยแต่จริงก็มันมีมากกว่า1คันด้วยสินะฮะคือประเด็นเนี่ยมันประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่เหมือนต้าเนี่ยนำเงินของเฟซเฟ่เนี่ยออกมาใช้ซึ่งเขามองว่าคือฝั่งยัดเนี่ยเขาก็มองว่าเอต้าเคยบอกว่าจะแบ่งกันให้กับเพื่อนทุกคนเลยประมาณนี้นะซึ่งต้าก็บอกว่าก็ตอนแรกก็เป็นแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยรายการก็ไม่ได้ทำแล้วก็เหมือนกับช่วงชีวิตที่ต้องใช้เงินเดือดร้อนคุณพ่อป่วยติดเตียงน้องเป็นออทิสติกหรืออะไรเงี้ยครับต้องใช้เงินและคิดว่านี่ก็เป็นเงินของตัวเองนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยก็เลยมีการเหมือนเบิกออกมาใช้อ่ะนะ200,000-300,000ประมาณนี้มั้งนะฮะหลายคนก็จับตามองนะว่าเอ้าเหมือนต้าเนี่ยเอาเงินออกมา 200,000-300,000 นะแต่ฝั่งยัดเนี่ยเอาเงินของบริษัทเนี่ยซึ่งบริษัทเนี่ยเป็นของต้าครึ่งนึงของยัดครึ่งนึงเนาะคนละ49%เนาะ แล้วก็อีก 2% เป็นของภรรยายัดนะเนาะก็คือต้าเนี่ยเอามาออกมา2-3 แสนนะแล้วเป็นของเฟสเฟ่ด้วยเฟสเฟ่หลักๆเนี่ยเป็นของต้าด้วยแต่ว่าอันนี้ประเด็นก็คือในส่วนของอีกอันนึงอะนะอีกบริษัทนึงอะนะซึ่งเป็นของต้ากับยัดนะคนละครึ่งนะแต่ยัดเนี่ยเอามาซื้อรถนะฮะหลายคันมากเป็นชื่อตัวเองซื้อบ้านเป็นชื่อตัวเองนะครับเออพอแบบนี้มันได้ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยนะที่ชาวเน็ตเขาจับตามองกันนะว่ามันเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมกับต้าหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนแทบจะทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็ดูในคอมเมนต์เนี่ยรำคาญมากที่สุดนะฮะรำคาญมากที่สุดเนี่ยผมไม่พูดแล้วกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่น่ารำคาญมากที่สุดในรายการนะครับนะขอไม่พูดแล้วกันนะฮะว่ามันเกี่ยวกับแว่นเนาะไม่รำคาญไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นการพลาดพิงนะลองไปอ่านกันดูนะครับแฮชแท็กโหนกระแสแฮชแท็กหนุ่มกันชัยแฮชแท็กเฟสเฟ่แฮชแท็กต้ายัดต้าเฟสเฟ่ยัดเฟสเฟ่เนี่ยไปตามกันได้นะฮะสนุกทีเดียวเรื่องนี้
1: Hit the trend on X Hit the trend on X

คำนั้นจากนนทนนนะครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยมาม่านะครับใครหิวหิวตอนนี้เนี่ยของดีเมืองนนกับคุณนนทนนเนี่ยมาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยนะครับกับมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมนะครับมาให้เลือกซื้อเลือกหากันถึงร้านค้าใกล้บ้านคุณเลยครับบ้านไหนชอบแบบซดซุปต้องซองน้ำเงินเลยครับเป็นมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจบ้านไหนชอบรสจัดนะครับต้องซองม่วงครับเป็นมาม่าแบบแห้งนะเป็นรสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนะบ้านไหนชอบแบบไหนเอาเลยหรือว่าชอบทั้งสองแบบก็ไปลองกันได้เลยนะครับบอกเลยคุณภาพมาได้แล้วที่เหลือคุณธรรมนะครับทั้งคุณธรรมด้วยแล้วก็คุณน่ะซื้อไปทำด้วยนะฮะมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7 บาทเท่านั้นจ้า

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดนเนียซีโอริจิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอเมื่อไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
2: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการอัลเทอร์พีสูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับอัลตราไพร์เครื่องแรกในภูเก็ตที่เดอะวิลล่าออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลยีบอีบุกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี
1: ้หมอเชนมาแชร
2: ์ทำไมหมอเชนไม่ฉีดล่องแก้เป็นอันดับแรกหลายคนนะครับที่เดินเข้ามาที่คลินิกแล้วบอกว่าหมอเชนคะขอเติมล่องแก้มค่ะหลายครั้งนะครับผมกลับไม่ได้เริ่มเติมเต็มที่ล่องแก้มเป็นอันดับแรกเพราะเมื่อตรวจใบหน้าแล้วล่องแก้มในบางคนไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก่อนคือโครงสร้างกระดูกและเส้นเอ็นยึดใบหน้าย้อยลงมาตามแรงโน้มถ่วงทำให้ไขมันหน้าแก้มเคลื่อนลงมาจึงทำให้ล่องแก้มดูลึกขึ้นครับถ้าเติมเต็มเฉพาะล่องแก้มโดยไม่แก้สาเหตุล่องอาจตื้นขึ้นแต่ทำให้บริเวณใบหน้าดูอูมและดูหนักการรักษาที่ดีจึงไม่ใช่เติมตรงที่เป็นร่องอย่างเดียวแต่คือการหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ที่สาเหตุครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: สวัสดีค่ะ Beautiful Switzerland วันนี้นะคะเราจะมาสัมผัสและทำความรู้จักกับวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์พรมแห่งประเพณีลายภาษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของวัฒนธรรมที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของประเทศในการสร้างความสามัคคีในความหลากหลายด้วยภาษาราชการ4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและโรมันส์สวิตเซอร์แลนด์จึงเป็นแบบอย่างของการอยู่ร่วมกันทางภาษาความร่ำรวยทางภาษานี้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศและตอกย้ำแนวคิดที่ว่าขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่ได้จำกัดอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ความหลากหลายทางภาษาส่งเสริมความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมมีส่วนสนับสนุนมุมมองระดับโลกของสวิตเซอร์แลนด์และส่งเสริมความรู้สึกของการไม่แบ่งแยกซึ่งกำหนดลักษณะตอนหน้าเรายังมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมของคนสวิตเซอร์แลนด์มาฝากกันต่อนะคะอย่าลืมติดตามกันได้ใน Over the Sea
4: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
5: Over the Sea
6: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
7: บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกเยอะไม่มีใครในโลกไม่ถูกนินทาดังนั้นชีวิตการทำงานของเราเราจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเรามองให้เป็นธรรมดาของโลกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแล้วเราก็เร่งสร้างกรรมดีสร้างกรรมดีง่ายๆทำอย่างไรเจริญอานาปานสติละอกุศลอกุศลที่แท้จริงคือนิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงวิธีละอกุศลคือทำยังไงนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกพระองค์จึงบอกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนั้นถ้าเราเนี่ยมันอยู่กับกองกุศลอยู่ตลอดเวลามันก็จะเบียดพื้นที่อกุศลออกไปใน24ชั่วโมงเนี่ยพระองค์ให้ดูว่าเราอยู่ด้วยกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันกุศลจะทำให้เกิดอนุสัยคือนิสัยฝั่งเลวพระเจ้าจะเรียกอนุสัยนิสัยฝั่งดีพระองค์จะเรียกอุปนิสัยพระองค์ให้เราเนี่ยสั่งสมอุปนิสัยเพื่อทิ้งอนุสัยเดิม
3: คำสอนจากพระอาจารย์คลึกฤทธิ์โสตติพโล
6: ความดีที่ยิ่งใหญ่
3: เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
5: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง 905 FM

0: Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Cool Delight 905 FM

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @ นภัชชา_คลินิก
3: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แทง500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเนื้อระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต 080-535-3591

0: ธรรมนนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
1: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
2: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
1: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
2: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟครบคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
9: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
10: ไม่ใช่แค่ผม

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลกwww.studioonlinemediaone.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่ 905 FM

0: งานของ Eminem นะครับที่เชิญ Taylor Swift มา featuring ด้วยครับนี่คือ Save Your Tears เพลงนี้ออกมาเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับคือจริงๆแล้วEminem เนี่ยเขาก็มีเพลงทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าทำออกมาแบบไม่ได้สนใจกระแสว่าจะอะไรไงคือทำออกมาอยากปล่อยก็ปล่อยอะไรประมาณแบบนี้ไม่ได้สนว่างานจะประสบความสำเร็จมีคนชอบชอบไม่ชอบคือเขาไม่คิดตรงนั้นเพราะเขาถึงจุดสูงสุดในสายอาชีพของเขาแล้วเขาก็เลยทำเพลงออกมาแบบอยากทำในสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้ทำแล้วอยากทำมานานแล้วก็ลองทำไปเรื่อยๆสังเกตว่าช่วงหลังๆนะครับ 2-3 ปีที่ผ่านมา Taylor Swift หรือคนอื่นๆนะครับ Billie Eilish แทบจะทั้งวงการนะครับคุณวังครับมา featuring กับ Eminem แทบจะทั้งหมดเป็นซอฟต์ฮิปฮอปที่ฟังแบบสบายๆนะครับวันนี้เราเจอกันครับนับ1กันใหม่นะครับเริ่มนับ1กันสำหรับวันนี้วันที่1กันยายนครับอยู่ด้วยกันที่นี่เหมือนเดิม Delight 905 FM เที่ยงถึงบ่าย 3:00 นก็ยังอยู่กับพิเชษนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจไปกันเรื่อยๆจนถึงบ่าย 3:00 นครับ
1: Delight 905 FM Music by the Sea

0: 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับหลังจากที่ทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับคว้าแชมป์เอเชียไปก็โอ้ทำเอาชื่นมื่นกันทั้งประเทศได้รับเงินอัดฉีดเนี่ยไม่ต้องห่วงครับนะฮะรวยเลยฮะนะครับก็แต่ว่าการที่เราได้แชมป์เอเชียนั่นแหละเราแค่ได้ตั๋วนะครับตั๋วในการเป็นเส้นทางไปโอลิมปิกอีก2ปีข้างหน้านั่นคือแค่ตั๋วไม่ได้หมายความว่าเราจะไปได้แข่งจะได้ไปแข่งโอลิมปิกเลยครับโอ้เส้นทางยังยากมากคุณผู้ฟังผมพยายามดูเมื่อวานนี้ก็พูดไปอันนึงแล้วนะจะต้องไปแข่ง5ทวีปแล้วก็เดี๋ยวในภายในปีนี้มีรายการอีกคือเป็นรายการเอเชียนเกมครับที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าอันดับโลกของเราตอนนี้อยู่ที่อันดับที่14นะครับรายการในอันที่พูดถึงเนี่ยจะไม่มีผลแรงกิ้งในการจัดอันดับโลกเราจะอยู่อันดับที่14เหมือนเดิมพูดง่ายคือเราจะต้องทำอันดับโลกให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ถ้าอยู่1ถึง10เนี่ยมีโอกาสจะไปโอลิมปิกตอนนี้เราอยู่อันดับ14มันก็ไม่ยากแล้วนะครับมี2รายการใหญ่คือรายการ Nation League อีกในปีหน้าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกในปีหน้านะครับแต่ว่าก็จะไม่มีผลในการจัดอันดับโลกของเรายังอยู่ในอันดับ14เพียงแต่ว่าเราจะเข้ารายการแข่งขันอีกมากมันคือบางทีผมก็งงๆว่าเดี๋ยวมาอ่านข้อมูลตรงนี้ก็อีกแบบนึงข้อมูลตรงนี้ก็อีกแบบนึงมันต้องเอามารวมกันทีเดียวเอาเป็นว่าเส้นทางที่เราจะไปแข่งโอลิมปิกจริงๆเนี่ยมันยังยากอยู่ครับแต่เราได้ตั๋วแล้วตั๋วเดินทางไปโอลิมปิกแต่ว่าจะต้องไปผ่านการคัดรอบอีกหลายทางนั่นแหละครับต้องเชียร์กันต่อไปมันยังไม่ง่ายนะครับยังไม่รู้ว่าจะได้ไปโอลิมปิกแบบ 100% เต็มหรือเปล่ายังไม่แน่ด้วยซ้ำไปครับ

0: 105 FM
1: คุณผู้ฟังครับเตรียมตัวดูคอนเสิร์ตแบบโลโซออริจินอลกันได้แล้วนะครับจริงๆผมได้เกิดมาก่อนหน้านี้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จัดเต็มครับอีก13วันนับถอยหลังคุณผู้ฟังครับคอเพลงร็อกนะครับเจอกันแน่นอนฮะคุณผู้ฟังครับ13กันยายนนี้ร้องเพลงใจสั่งมาและเพลงฮิตของโลโซอีกหลายๆเพลงให้สนั่นไปเลยนะครับณตลาดวินเทจภูเก็ต77คือเป็นคอนเสิร์ตที่ถือว่าฉลองครบรอบ30ปีของโลโซครับคุณฟังครับนะฮะบัตรราคา999บาทแล้วก็บัตรราคา 10,000 บาทบัตรราคา 10,000 บาทคือเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะนั่งได้4คนสำหรับ4ท่านแล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยแล้วก็บัตรราคาเดียวคือ999บาทนะครับโดยหลังจากที่เสร็จสิ้นคอนเสิร์ตเราจะหักค่าใช้จ่ายมอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตศูนย์รังสีรักษาแล้วก็โรตารี่ภูเก็ตเพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับแฟนเพลงของพิเศษแฟนเพลงของวงโลโซเข้ามากัน4คนมือเบสเขามี2คนที่เป็นตำนานดั้งเดิมนะครับแน่นอนพิเศษพี่ใหญ่มือกองพี่รัฐมือเบสพี่กลางมือเบสเขาจะมากัน4คนเลยเพราะฉะนั้นคุณจะดูคือออริจินอลของโลโซตั้งแต่ยุคที่เป็นดั้งเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นพี่กลางแป๊บนึงแล้วก็กลับมาเป็นพี่รัฐนี่คือการจัดเต็มแบบไม่เคยปรากฏมาก่อนที่สมาชิกทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลับมาครบทุกคนแบบนี้ถึงแม้จะมีแค่4คนแต่มันก็ยาก13กันยายนนี้ครับเตรียมตัวได้เลยโทรสอบถามนะครับที่เบอร์นี้ก็ได้ครับหรือแม้ก็ตรงไปที่ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์เพราะเขาเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะครับภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ก็คือตรงส้มตำบันเทิงเก่านี่แหละหมายเลขนี่ครับ095265942นะครับ0952615942เพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะครับนับถอยหลังอีก13วันโลโซออริจินอลมันกันแน่ๆครับที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77นะครับและเดี๋ยวสักครู่นึงเราจะมาดูชาร์ตเพลงในบิลบอร์ดชาร์ตเมื่อวาน UK ชาร์ตไปเรียบร้อยวันนี้บิลบอร์ดชาร์ตสักครู่นึงครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้รายงานชาร์ตเพลงใน UK ชาร์ตไปเรียบร้อยก็ย้อนหลังให้นิดนึงเมื่อวานนี้นะครับ23สัปดาห์ที่เพลง Rain Me In ของ Sam Fender กับ Olivia Dean ครองอันดับ1ใน UK ชาร์ตบ้านตัวเองนะครับเกาะอังกฤษโอ้โหสุดยอดมากทีนี้ก็เช่นกันครับในบิลบอร์ดชาร์ตก็บ้านตัวเองเหมือนกันครับนั่นคือเอลล่าเลงลี่กับเพลงคูซินเท็กซัส20สัปดาห์ที่ครองอันดับ1ต่อไปยังแข่งกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นช่วง 3-4 เดือนมานี้เพลงอันดับ1ของทั้ง2ฝั่งเราจะได้ฟังเพลงเดิมเพลงนี้กันอยู่ยาวๆแต่ยิ่งฟังยิ่งเพราะครับคูซินเท็กซัส
1: Delight Recommended

0: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
1: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปี

0: วด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: สวัสดีค่ะ D-Like Thailand พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ D-Like Thailand วันนี้นะคะพาทุกท่านไปร่วมเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าและความศรัทธาของพี่น้องชาวปากใต้ค่ะพาทุกท่านมาเช็คอินกันที่จังหวัดสงขลากับประเพณีสมโภชส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวค่ะประเพณีตายายย่านหรือประเพณีสมโภชและส่งน้ำเจ้าแม่อยู่หัวเป็นงานประจำปีของชาวบ้านท่าคุระในอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันพุธแรกของวันข้างแรมเดือน6หรือราวเดือนพฤษภาคมของทุกปีค่ะโดยจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวท่าคุระออกมาจากห้องภายในมณฑปเพื่อให้ชาวบ้านได้มีโอกาสส่งน้ำและสักการะบูชาซึ่งโอกาสเช่นนี้จะมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นโดยพระพุทธรูปเจ้าแม่อยู่หัวเป็นพระพุทธรูปทองคำปางสมาธิมีขนาดหน้าตัก2เซนติเมตรและสูง 2.5 เซนติเมตรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยช่วงสุโขทัยตอนปลายค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเพณีนี้นั่นคือโนราโรงครูเป็นสีสันและเอกลักษณ์ของงานที่ดึงดูดให้หลายๆคนเดินทางเข้ามาร่วมประเพณีนี้กันอย่างมากมายเสน่ห์ของโนราโรงครูคืออยู่ที่ความงดงามของท่วงท่าในการร่ายรำรวมถึงการได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นถิ่นใต้แท้ๆทั้งจากคำร้องและดนตรีประกอบการแสดงโนราค่ะสำหรับผู้ใดนะคะที่สนใจเดินทางมาชมโนราแนะนำให้มาในวันแรกของงานจะดีที่สุดเพราะจะได้ชมทั้งขั้นตอนการไหว้ครูมาจนถึงการรำอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งคืนนอกจากนี้ตลอดช่วงเวลาที่จัดงานบริเวณวัดก็จะมีอาหารหลากหลายชนิดให้ได้ลิ้มลองทั้งอาหารท้องถิ่นของภาคใต้และขนมอีกนานาชนิดให้เลือกชิมงานประเพณีตายายย่านจึงเป็นงานที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้และยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้ได้เรียนรู้และเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนท้องถิ่นที่แสนจะงดงามและน่าประทับใจค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าค่ะขออนุญาตขยับหมดกันไปที่จังหวัดมุกดาหารกันบ้างจะเป็นประเพณีอะไรรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
1: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
4: ์ Afternoon Delight โดยดีเจพิเชษฐ
1: ์905 FM

กลับเข้าสู่เบรกที่2คุณผู้ฟังครับวันนี้เรานับ1กันใหม่นะครับนับ1กันยายนครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันยายนอยู่กับพี่เชษฐ์ครับดีไลท์ 905 FM

0: Delight 905 FM
1: คุณผู้ฟังครับออตอคลิกยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับว่าออตอคลิกเขาเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวๆแบบสงกรานต์ปีใหม่อะไรก็ไม่หยุดวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเปิดทุกวันพร้อมกันทั้ง3สาขาแถมยังมีโปรโมชั่นปรีย่อยปรีกน้อยอีกมากมายแล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนยางรถยนต์เนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าจ่ายแค่3เส้นแถม1เส้นมีให้เลือกหลายยี่ห้อหลายๆรูปแบบอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับดูแลรถยนต์ทุกคันทั้งเกาะภูเก็ตไม่ว่ารถนั้นจะเป็นยี่ห้ออะไรสภาพเก่าใหม่ขนาดไหนทีมงานของเราออโต้คลิกทั้ง3สาขาพร้อมดูแลครับสาขาตรงข้ามโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับแล้วก็สาขาซูเปอร์ชิปใกล้ซูเปอร์ชิปใหญ่เลยครับอยู่ในปั๊มคาเทค2สาขานี้เปิด 8:00 นปิด 1:00 นนะครับส่วนสาขาอยู่ตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด 8:00 นแต่ว่าปิดดึกสุดคือปิด 3:00 นดูแลทุกวันจริงๆเพราะฉะนั้นคุณขับรถในภูเก็ตสบายใจได้ออโต้คลิกพร้อมดูแลทุกวันครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea 905 All Around
1: 905 All Around
2: เอาละครับคุณผู้ฟังมาดูเรื่องการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับวันนี้ครับถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ไปที่กรุงเทพมหานครนะฮะลองดูครับมีงานนี้น่าสนใจครับงานนี้ชื่อว่ามหานครแฟร์แอดลานคนเมืองอันนี้เป็นครั้งแรกที่จัดนะครับครั้งที่1ครับในงานครั้งเนี้ยโอ้มหากรรมสินค้าแล้วก็งานวัฒนธรรมเนี่ยเพียบครับช็อปเพลินอร่อยครบไลฟ์สไตล์ครบครันเขาจัดมาตั้งแต่เมื่อวันที่28สิงหาคมแล้วนะครับวันนี้วันที่1จะไปสิ้นสุดวันที่6กันยายนน่ะยาวเลยครับจนถึง6กันยายนเขาจะมีสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการทั่วประเทศมารวมที่นี่อาหารอร่อยของดีหลากหลายมาอยู่ที่นี่งานศิลปะวัฒนธรรมการแสดงมากมายเต็มเวทีครับแล้วก็สินค้าแฟชั่นของใช้ไลฟ์สไตล์ครบทั้งหมดเขาจัดตรงลานคนเมืองหน้าสารกลางครับกรุงเทพมหานครนะครับก็ใครมีโอกาสไปได้ก็ไปได้เลยครับ
0: 905 All Around
1: 905 All Around

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: คุณผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันคงทราบข่าวเรื่องของกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์นะครับได้สวรรคตไปเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวนะครับคือหลังจากที่การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวัลที่5พระบิดาขององค์ปัจจุบันที่กำลังขึ้นครองราชได้สิ้นพระชนไปเมื่อวันที่28สิงหาคมล่าสุดนะครับประเทศนอร์เวย์ก็ได้มีการนะครับจัดงานเฉลิมฉลองให้กับกษัตริย์องค์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นคือเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารก็เสด็จสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัตินะฮะโดยใช้พระนามทรงว่าสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8นะครับพระองค์ขึ้นครองราชทรงบอกว่าทุกสิ่งเพื่อนอร์เวย์ซึ่งเป็นคำเดียวกับที่พระบิดาพระอัยการและพระไปกาเคยใช้สืบเนื่องมาตั้งแต่การสถาปนาราชวงศ์นอร์เวย์ยุคใหม่ในปี1905เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะทำทุกสิ่งเพื่อชาวนอร์เวย์นะครับทุกสิ่งเพื่อชาวนอร์เวย์อย่างแท้จริงนี่คือเรื่องราวจากประเทศนอร์เวย์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาเบรกสุดท้ายของวันที่1กันยายนกับพี่เชษฐ์นะครับ

ลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จ

0: การวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
9: บับเบิ้ลไบค์รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อบับเบิ้ลไบค์เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการ

0: นต์ที่ GoHo Sale ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
5: ทั่วไทย Delight Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
7: สวัสดีค่ะ Delight Thailand วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวจะพาทุกท่านไปรู้จักกับประเพณีแรกนาหรือในบางพื้นที่เรียกว่าประเพณีแรกนาซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างชาวนาดินน้ำและพระแม่โพธิ์ค่ะประเพณีแรกนาหรือที่เรียกกันว่าแรกนาเป็นประเพณีพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นทำนาของชาวไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานประเพณีนี้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมและความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวนาในท้องถิ่นถือเป็นการบูชาและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาและบรรพบุรุษเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดีและปกป้องข้าวจากภัยพิบัติต่างๆค่ะเมื่อกำหนดวันฤกษ์ดีสำหรับการประกอบพิธีแล้วชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเส้นไหว้เตรียมอุปกรณ์การไถนาและเริ่มต้นพิธีกรรมด้วยการไหว้และบูชาพระแม่โพธิ์ศพเทวดาและผีบรรพบุรุษณศาลหรือบริเวณกลางนาผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะกล่าวคำขอพรให้ฤดูการเพาะปลูกเป็นไปอย่างราบรื่นหลังจากนั้นจะมีการไถแปลงนาเป็นครั้งแรกถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นการเพาะปลูกหลังเสร็จพิธีจะมีการจัดเลี้ยงอาหารร่วมกันของชาวบ้านเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนบางพื้นที่อาจมีการละเล่นพื้นบ้านเช่นการแสดงหมอลำหรือการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีกด้วยในปัจจุบันประเพณีแรกนาอาจไม่ได้รับความนิยมเท่าในอดีตเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปของชีวิตและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยแต่ในบางชุมชนยังคงมีการจัดพิธีนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและแสดงถึงมรดกที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งสมควรได้รับการอนุรักษ์และส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้ายังคงทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามของประเทศไทยจะเป็นที่ไหนรอติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เอาละครับเบรกสุดท้ายของวันอังคารที่1กันยายนแล้วนะครับยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมครับ Delight 905 FM กลับเข้ามาแล้วเนี่ยพอดีเจอข่าวนี้ครับคุณฟังครับไปติดตามกันนิดนึงเรื่องของประธานาธิบดีแห่งรัสเซียปูตินกำลังทำอะไรเนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับสหรัฐอเมริกาครับคุณฟังครับ
0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: ล่าสุดครับคุณฟังครับปูตินสั่งซ้อมรบ ICBM ซึ่งเป็นขีปนาวุธศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ขีปนาวุธตัวนี้ครับพิสัตขออภัยครับพิสัยไกลถึงแม่ผมเนี่ยพิสัยไกลถึงอเมริกายิงจากรัสเซียสามารถไปถึงอเมริกาได้เลยทำไมถึงแจ้งพิกัดมาแบบนี้ครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการจงใจแสดงให้รู้ว่ารัสเซียพร้อมแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนิวเคลียร์ลูกนี้ก็สามารถยิงไปที่อเมริกาได้ไม่ใช่ว่าอเมริกาจะยิงประเทศไหนก็ได้รัสเซียก็ยิงได้ประมาณนั้นซึ่งสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ากองกำลังขีปนาวุธประสบความสำเร็จในการซ้อมรบระบบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICBM จากศูนย์อวกาศของทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซียได้สำเร็จซึ่งสามารถยิงไกลได้ถึงโอ้ 6,700 กิโลเมตรอ่ะซึ่งระยะทางจากรัสเซียกับอเมริกาอยู่ในตรงนี้แหละครับ6,700กิโลเมตรคือยิงได้สบายถึงแม้ว่ารัสเซียไม่ได้เปิดเผยว่าขีปนาวุธรุ่นใดถูกใช้ในการซ้อมรบครั้งล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้การทดสอบหลายๆครั้งก็เป็นขีปนาวุธที่สามารถยิงข้ามทวีปได้ทั้งสิ้นครับซึ่งสามารถครอบคลุมไปถึงอเมริกาได้ด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการเตือนอเมริกาว่าอย่าซ่านักเป็นการเตือนโดนัลด์ทรัมป์ว่าอย่าซ่านักถ้าซ่าอาจจะเจอขีปนาวุธหรือเปล่า

0: Delight 905 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงท้ายฮะก่อนอื่นก่อนได้ขอขอบคุณกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก่อนนะครับนี่คือการที่คุณสามารถซื้อประกันรถแบบเบี้ยเซฟเซฟครับเซฟจริงๆคุณผู้ฟังเพราะว่าการซื้อเบี้ยนะครับครั้งนี้โอ้โหคุณผู้ฟังครับไม่ถึง1,000 บาทอยู่ในหลักร้อยเท่านั้นนะครับเป็นการซื้อประกันรถแบบเบี้ยเซฟเซฟในหลักร้อยบาทแล้วยังผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนได้ทั้งเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตได้หมดเลยพร้อมช่วยเหลือบนท้องถนนทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณทั้งหมดแบบครอบคลุมอะหลักร้อยก็จริงแต่ว่าครอบคลุมดูแลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตรงไปที่กรุงศรีออโต้นะครับกรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทรศัพท์076-361-400กด1นะครับก็เศรษฐกิจแบบนี้ไม่ค่อยดีใช่ไหมบางทีรายจ่ายมันเยอะขึ้นแต่ว่ารายได้มันเท่าเดิมบางทีก็ต้องหาทางออกแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถอยู่ก็ไปคุยที่กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวของสไปเดอร์แมนสุดยอดมากครับสไปเดอร์แมนภาคนี้

0: นี่
1: เอาละครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมส่งท้ายด้วยข่าวคราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นขวัญใจของคนทั้งโลกนั่นคือสไปเดอร์แมนนะครับ
2: Live 905 FM Music by the Sea
1: ภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man ภาคนี้โอ้โหต้องยอมรับก็ทำอะไรได้มหาศาลจริงๆครับคือ Spider-Man คนล่าสุดที่รับบทบาทโดยทอมฮอลแลนด์นะครับทอมฮอลแลนด์เนี่ยตอนที่เขารับบทบาทเป็น Spider-Man ในเวอร์ชั่นเมื่อปี2021คือในตอน No Way Home ในภาคนั้นน่ะฮอลแลนด์ก็ได้ค่าตัวค่อนข้างสูงนะครับทอมฮอลแลนด์ที่เล่นเป็น Spider-Man เนี่ยเมื่อปี2021เขาได้ค่าตัวถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าอยู่ในระดับซูเปอร์สตาร์ค่าตัวแบบนี้นะครับแต่พอกลับมารับบทบาทในภาคล่าสุดนะครับนั่นคือ Brand New Day เขาได้ค่าตัวถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหนะครับนี่คือค่าตัวสำหรับซุปตาร์เท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ได้เป็นซุปตาร์ไม่สามารถรับค่าตัวระดับนี้ได้ครับ20ล้านดอลลาร์ต่อ1เรื่องไม่พอครับภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำรายได้ทะลุไปถึงโอ้โห 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยแล้วกลายเป็นภาพยนตร์ในปีนี้ครับที่ทำรายได้เร็วที่สุดและเยอะที่สุดในปีนี้ยังไม่มีภาพยนตร์เรื่องไหนทำได้และนี่คือเรื่องแรกครับ Spider-Man ใน Brand New Day และหลังจากที่รายได้ทะลุ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตอนนี้ไม่รู้ขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยทำให้ทอมฮอลแลนด์จะได้รับโบนัสอาจจะสูงกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่เขาได้ค่าตัว20ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่แล้วเขาอาจจะได้อีกประมาณสัก100ล้านอัพขึ้นไปโอ้โหนี่คือมหาเศรษฐีคนใหม่แห่งวงการฮอลลีวูดและตอนนี้ตัวเขาแล้วก็ภรรยานะครับก็ได้ประกาศคือตัวเขาภรรยาเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะภรรยาก็เป็นซุปตาร์นักแสดงชื่อดังเหมือนกันประกาศครับว่าจะพักงานสักพักนึงคือพักการแสดงเพื่อไปใช้ชีวิตคู่ก็คงจะพักเป็นปีละมั้งแล้วกลับมาอีกครั้งนึงก็จะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ Spider-Man ก็จะรับแสดงเรื่อง Spider-Man ซึ่งค่าตัวเขาน่าจะขยับขึ้นไปอีกละอาจจะได้30ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าโอ้โหเขาสร้างรายได้ให้กับภาคล่าสุดได้ถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คงไม่แปลกถ้าค่ายหนังจะมอบให้เขาถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐรอติดตามนะครับ Spider-Man ภาคใหม่น่าจะไม่เกิน 2-3 ปีนี้รอให้ทอมฮอลแลนด์เขาพักผ่อนให้เรียบร้อยก่อนสักครู่พบกับดีเจโบกี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับวันพุธที่2กันยายนเที่ยงถึงบ่าย3กับพี่เชษฐ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีครับ
3: โอเค ready

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: รัชรูทคลินิกความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: รัชรูทคลินิกเทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook รัชรูทคลินิก
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่างบรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076217518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
6: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Outpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเสือโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: บางคนมีเวลาน้อยอยากทำหลายๆหัตถการร่วมกันได้หรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าบางโปรแกรมสามารถทำร่วมกันได้ในวันเดียวกันเลยแต่ต้องพิจารณาลำดับการทำตำแหน่งการทำและการตอบสนองของผิวค่ะการทำมากไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลดีกว่าเสมอไปบางกรณีควรเว้นระยะเพื่อให้ผิวได้ฟื้นตัวและประเมินผลได้ชัดเจนแต่ในบางกรณีการทำร่วมกันก็อาจจะทำให้ผลลัพธ์ได้ดีกว่าค่ะจึงควรให้แพทย์วางแผนเฉพาะบุคคลและประเมินผิวก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากนภชาคลินิก
9: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจใน

0: ไหลนี่คือคาถากันน้ำตาไหลคาถากันน้ำตาไหลนะอยู่กับคนรักอยู่ดีๆวันหนึ่งคนรักมาจากไปเนี่ยก็ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเข้าห้องน้ำเปิดเพลงเศร้าแล้วก็เปิดฝักบัวสาดหัวไม่ต้องทำขนาดนั้นเข้าไปแล้วก็บอกเออไปก็ดีแล้วชีวิตก็เป็นอย่างนี้ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปภาวนาอย่างเนี้ยทำให้หลายต่อหลายคนรอดตายมาเยอะแยะแล้วนี่คือความรู้เท่าทันธรรมดาของชีวิตที่เรียกว่าปัญญา
1: คำสอนจากท่านว.วชิระเมธีความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา

0: ไปฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM
0: Delight 905 FM Music by the Sea

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
1: จบไปกับเพลงเล็กๆลึกๆนะฮะทูอะไรเนี่ยทูพีนะครับผูกพันต้องลานะครับแล้วก็แอบ not the only one จากแซมสมิธกันด้วยนะครับ905รมดี1กันยายนต้อนรับเข้าสู่วันต้นเดือนขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นตลอดเดือนกันยายนนะครับผมนี่ก็มาปลายปีกันแล้วล่ะเอาล่ะ905 FM นะครับสวัสดีทักทายคุณท็อปกันด้วยอยากฟังกอดนานๆนี่คืออยากจะกอดเธอนานๆของ Black Heart หรือเปล่านะสวัสดีพี่อ้อเบนซินด้วยนะครับผมพี่อ้อเบนซินทำไรอยู่ครับ905 FM ครับ LINE ID ก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับกับมีโลโก้นะฮะฟังอย่าลืมนะครับเรื่องของงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะมีโลโก้จัดเต็มให้คุณได้หมดตามที่คุณต้องการตั้งแต่บริการออกแบบนะครับบริการให้คำปรึกษาจะส่งได้ทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้ร้านเขาอยู่ที่สี่แยกบางเหนียวถนนภูเก็ตครับเปิดจันทร์ถึงเสาร์ก็เลย0966379000 LINE @มีโลโก้ Facebook มีโลโก้นะครับรวมไปถึงขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะฮะถ้าคุณอยากได้มอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันนึงแต่ไม่อยากจ่ายแพงๆคุณมาที่นี่เลยศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพคัดมาให้แล้วทุกคันไม่ว่าจะเป็นสายสปอร์ตสายใช้งานสายบิ๊กไบค์ต่างๆนะครับมีครบเลยมีให้เลือกมากกว่า15แบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Yamaha Honda Lambretta Vespa Kawasaki แล้วก็ Ducati กันอีกด้วยนะครับนี่แบรนด์ต่างๆอีกเพียบเลยนะครับผมแวะมากันได้นะฮะที่นี่นะครับเขาเปิดทุกวันเลยนะครับตรงข้ามกับร้านนวมินนะครับเพราะงั้นคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าไปเยี่ยมชมที่นี่นะฮะเขามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษามีบริการที่ไม่เหมือนใครคือให้คุณได้ทดลองขับรถกลับบ้านได้ด้วยนะครับได้ทดลองใช้กันก่อนดูตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับจัดไฟแนนซ์ง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับนะมีแค่คุณทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งเท่านั้นเองติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0993192155 0948032999 Facebook TikTok พิมพ์ชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยนะครับ Facebook Fanpage P Network Automotive ครับ

0: ซิงเกิลจากอะตอมกับลี่นี่คือแค่บอกนะครับก่อนนั้นอยากจะกอดเธอนานๆครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ขอบคุณกับล่าสูตรคลินิกกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมว่าบางคนอายุก็เท่าๆกับเรานี่แหละวัยเดียวกันแต่ทำไมดูหน้าเด็กกว่าเราเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทาครีมเพียงอย่างเดียวนะครับบางคนบอกโอ้ยใช้ครีมดีนะอะไรอย่างนั้นไม่ได้อยู่ที่ครีมแค่อย่างเดียวนะฮะแต่มันอยู่ที่โครงสร้างใบหน้าแต่ละคนด้วยเมื่ออายุมากขึ้นครับเอ็นที่ยืดผิวหน้าและไขมันตามธรรมชาติเนี่ยจะเริ่มหย่อนทำให้ใบหน้านั้นดูตกดูล้าดูมีอายุนะครับที่ลัชวูดคลินิกนะฮะโดยคุณหมอเชนเนี่ยเขามีเทคนิคเฉพาะที่เรียกกันว่า 4L Double Layer Lifting นะครับเป็นการวางฟิลเลอร์ตามแนว N และโครงสร้างใบหน้าใน2ชั้นผิวครับเป็นการช่วยยกพยุงโครงหน้าให้กลับมาดูสมดุลนะครับจุดเด่นคือไม่ได้เน้นเติมอะไรให้เยอะเลยแต่เน้นยกโครงสร้างอย่างแม่นยำทำให้ผลลัพธ์ดูเป็นธรรมชาติและดูอ่อนแอขึ้นนี่คือแนวคิดการปรับรูปหน้าที่เน้นโครงสร้างมากกว่าปริมาณนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไปได้กับคุณหมอเชนเลย0934719888 Lushwood Clinic ครับ
1: ฟัง D-Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: ั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
2: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
10: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ iAm Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 iAm Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด

0: าหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/9
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
6: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
7: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic

0: ยายนที่ Go Hostel ทุกสาขา
1: เอาใจคนตื่นเช้าลำไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9โมงเช้าถึง3ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลลินีสตั้งแต่7โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9โมงถึง2ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลอีบีบูกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1สิงหาคมนี
2: ้ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุด

0: ไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
3: สวัสดีค่ะ D-Life Thailand วันนี้พบกับมานาเช่นเดิมค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเรียนรู้ผีตาโขนดอยหลวงขบวนแห่งศรัทธาและสีสันแห่งล้านนาค่ะผีตาโขนดอยหลวงเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่และไทลื้อที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายคล้ายกับผีตาโขนของภาคอีสานค่ะแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบล้านนาแต่เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อบวงสรวงและแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อดอยหลวงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ค่ะเอกลักษณ์ของผีตาโขนดอยหลวงมีมากมายค่ะเช่นหน้ากากไม้แกะสลักที่ทำจากไม้เนื้อแข็งทาสีฉูดฉาดมีเขี้ยวและตาที่ดุดันเครื่องแต่งกายสีสดใสจะใช้เศษผ้าเย็บติดกันให้ดูคล้ายเสื้อคลุมยาวมีกระดึงและกระพวนผูกติดเอวส่งเสียงดังก้องขณะเดินขบวนไม้กระบองไม้ไผ่ก็จะใช้เล่นสนุกและปัดเป่าภัยร้ายค่ะสำหรับความเชื่อและพิธีกรรมนะคะขบวนผีตาโขนจะออกมาร่ายรำและเล่นสนุกในช่วงเทศกาลบุญใหญ่ของชุมชนมีการแห่พระพุทธรูปและเครื่องบวงสรวงไปยังศาลเจ้าพ่อดอยหลวงผีตาโขนถือเป็นตัวแทนของวิญญาณบรรพบุรุษที่ออกมารับบุญกุศลของลูกหลานเมื่อจบพิธีหน้ากากผีตาโขนจะถูกปล่อยให้ไหลไปตามลำน้ำเป็นสัญลักษณ์ของการสะเดาะเคราะห์ค่ะแม้จะเป็นประเพณีเฉพาะกลุ่มชนแต่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และจัดขึ้นทุกปีเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรมล้านนาแสดงถึงความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความรักในขนบธรรมเนียมของชาวไทยใหญ่และไทลื้อเสียงกระดึงแห่งผีตาโขนดอยหลวงยังคงดังก้องอยู่เหนือขุนเขาแห่งล้านนาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยค่ะดีไลท์แลนด์คราวหน้าค่ะบรรดาสภาทุกท่านไปเรียนรู้งานประเพณีไหว้สาพญามังรายจะมีความน่าสนใจแค่ไหนมีกิจกรรมอะไรให้ติดตามบ้างเราพบกันครั้งหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
2: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด์

0: by the Sea
1: Delight 905 FM Music by the Sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM 905อารมณ์ดี

ซึ่งก็จะเป๊กผลิตโชคครับ F กับ U แล้วก็ Neon จากปามี่ไม่เจ็บเลยสักวันครับจากเคลียร์กันด้วยชั่วโมงที่2นะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังส่งไลน์มาได้905 FM นะครับผมคุณท็อปบอกว่าหวยออกแล้วฉันเหมือนคนไม่มีกำลังจะหมดแรงโอ้ยตอนนี้เราไม่อยากพูดเรื่องหวยผ่านไปเลยได้ป่ะขอไปเป็นงวดหน้าเลยได้ไหม

0: ยูจากสครับครับ Lost in You Camilla แล้วก็ไม่มีวันไหนที่เพื่อนคิดถึงนะครับขอบคุณกับ S Core กันด้วยนะในเบรกนี้ครับผมถ้าคุณมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียคุณฟังผมแนะนำนี่เลยที่ S Core ครับเขาใช้นวัตกรรมการผลิตถังด้วยวัสดุเฟอโรซีเมนต์ครับแข็งแรงทนทานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการติดตั้งด้วยคุณฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเขามีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตครับเบอร์นี้เลย0765286612นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้จะพาคุณไปดูช้างนอนหลับกันดีกว่าคุณว่าช้างนี่เขานอนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคนเราในนอนวันหนึ่งก็ต้อง8ถึง12ชั่วโมงใช่ไหมบางคนบอกว่าช้างเนี่ยนอนเขานอนแค่ไม่มากแล้วเขานอนแค่วันหนึ่ง2ถึง4ชั่วโมงเองคำตอบต่างกันระหว่างป่ากับในสวนสัตว์แต่ประเด็นวันนี้คือช้างมันหลับได้น้อยแค่ไหนหลับได้มากแค่ไหนช้างที่ยืนนิ่งๆอยู่ในความมืดอาจจะไม่ได้กำลังเฝ้าป่าเสมอไปนะครับบางครั้งมันกำลังหลับอยู่ในท่ายืนนะฮะต้องขออภัยอาจจะมีสอดแทรกกันนิดหน่อยนะคือบอกว่าช้างที่ยืนนิ่งๆในความมืดเนี่ยมันอาจไม่ได้กำลังเฝ้าป่าเสมอไปบางครั้งมันกำลังหลับอยู่ในท่ายืนนะครับซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หลายคนประหลาดใจเมื่อรู้ว่าช้างอาจจะนอนเพียงแค่วันละ 2-4 ชั่วโมงเท่านั้นขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่ครับต้องการเวลานอนมากกว่านั้นหลายเท่าคำตอบสั้นๆคือตัวเลขนี้มีหลักฐานรองรับแต่ไม่ใช่เวลานอนตายตัวของช้างทุกตัวนะครับเพราะว่ามันต้องดูที่ชนิดอายุสภาพแวดล้อมการมีลูกและความปลอดภัยพวกนี้คือตัวแปรที่ทำให้เวลานอนต่างกันทั้งนั้นเลยตัวเลข2ชั่วโมงมาจากงานวิจัยไหนล่ะงานวิจัยที่สร้างความสนใจอย่างมากมีการติดตามช้างแอฟริกาตัวเต็มวัยเพศเมียซึ่งเป็นแม่โขลง2ตัวในอุทยานแห่งชาติประเทศบอตสวานาเป็นเวลา35วันเขาใช้อุปกรณ์บันทึกการเคลื่อนไหวบริเวณงวงครับรวมไปถึงใส่ปลอกคอ GPSเพื่อดูการเคลื่อนที่ตำแหน่งและท่านอนของช้างคนไม่ต้องไปเฝ้าดูตลอดเวลาผลที่ได้ก็คือช้างทั้ง2ตัวมีเวลานอนรวมเฉลี่ยประมาณ2ชั่วโมงต่อวันเองนะฮะช่วงที่นอนมากที่สุดอยู่ที่ราว 2:00 ถึง 6:00 นเช้าครับซึ่งงานวิจัยบอกว่าช้างแอฟริกาในธรรมชาติเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีเวลานอนต่อวันสั้นมากที่สุดเท่าที่มีการบันทึกไว้ในเวลานั้นครับช้างไม่ได้หลับยาวเหมือนคนนะฮะรูปแบบการนอนของเขานี่แบ่งเป็นช่วงๆไม่ได้หลับยาวก้อนเดียวกันตลอดทั้งคืนและในธรรมชาติช้างจำนวนมากต้องใช้เวลาหาอาหารหาแหล่งน้ำและเคลื่อนย้ายไปตามพื้นที่ของโขลงการนอนจึงต้องแทรกอยู่ระหว่างกิจกรรมเหล่านี้ครับเขาสามารถหลับขณะยืนได้นะฮะนักวิจัยใช้ช่วงที่งวงหยุดเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างน้อย5นาทีเป็นตัวชี้วัดการนอนครับเพราะว่าการตรวจคลื่นสมองโดยตรงกับช้างป่านี่ทำได้ยากมากนะฮะวิธีนี้ช่วยให้ช้างช่วยติดตามช้างในพื้นที่ได้จริงแต่มีข้อจำกัดเพราะว่าการอยู่นิ่งไม่ได้แปลว่าการหลับนะครับทางสรีรวิทยาเต็มรูปแบบเสมอไปภารกิจของช้างแต่ละวันนี้เขาใช้พลังงานไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการกินในปริมาณมากการติดตามสมาชิกในโขลงยิ่งอยู่ในธรรมชาติยิ่งต้องระวังสิ่งรบกวนหรือว่าภัยคุกคามนะครับบางช่วงช้างไม่มีสัญญาณการนอนได้นานถึง46ชั่วโมงเลยทีเดียวมันอาจเป็นไปได้ไหมอ่ะบางทีเรานึกว่ามันแกว่งงวงอยู่จริงๆมันอาจจะหลับอยู่ก็ได้นะใช่ไหมครับแล้วการนอนของช้างเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยจะนอนราบนะฮะง่ายมากมันเป็นเรื่องของขนาดตัวของมันน้ำหนักของมันนะฮะการลุกขึ้นมันเป็นภาระแก่ร่างกายมากนะครับบางคืนนี่มันอาจจะไม่นอนเลยด้วยซ้ำไปนะฮะเพราะงั้นการยืนหลับของช้างเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างตัวเต็มวัยเนี่ยมันขึ้นลงลุกลำบากด้วยนะฮะแล้วน้ำหนักตัวของมันนอนนานมากไม่ได้เหมือนที่ใครที่เคยดูสารคดีเวลาที่เขาจะรักษาช้างป่าเช่นพวกงาหักหรือมีบาดแผลชะกันอย่างเงี้ยเวลาที่เขาใช้ลูกดอกยาสลบยิงนะครับเขาต้องรีบนะหมอก็จะคำนวณมาแล้วว่าฤทธิ์ของยาสลบอยู่ได้กี่ชั่วโมงอยู่ได้แป๊บเดียวต้องรีบจัดการให้เสร็จช้างนอนนานเกินไปไม่ได้เพราะด้วยน้ำหนักตัวขนาดนั้นหลายตันมันจะไปกดทับอวัยวะภายในนะครับ พราะงั้นโอกาสที่ช้างจะลงไปนอนราบผมว่าถ้าเป็นลูกช้างเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าแต่พอช้างโตเต็มวัยเนี่ยยืนหลับนะฮะยืนหลับแหมวันนึงนอนได้ไม่เกิน4ชั่วโมงนะฮะเขายังสมบูรณ์นะครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: ดูยังไงก็ไม่ค่อยสู้นะขนาดนอนน้อยขนาดนั้นนะเจ้าของวลีตัวจริงนอนน้อยแต่ก็นอนนะ

0: ปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM ทั้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนตกรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
11: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
10: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
11: และใกล้และใกล้
10: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเสียออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1
15: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เดอะคอนเสิร์ต30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้อง ตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
16: ์รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ร้อยคำลาผกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
18: เครื่องยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนนี้นะคะเราก็ยังปักหมุดท่องเที่ยวกันที่ประเทศแคนาดาหลายคนคงคุ้นหูกับชื่อเมืองแวนคูเวอร์จนเผลอคิดว่าเป็นเมืองหลวงของแคนาดาแต่จริงๆแล้วเมืองหลวงของประเทศนี้นั่นก็คือออตตาวานะคะว่ากันว่าเมืองนี้คือหนึ่งในเมืองหลวงที่สวยมากๆของโลกแถมยังได้ชื่อว่าเป็นที่เที่ยวแคนาดาซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกสบายเอามากๆเลยล่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะเมืองหลวงแคนาดาแห่งนี้ยังมีอุทยานแกทิโน่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้มีความสวยงามของคลองลิดโดคลองมรดกโลกที่ช่วงหน้าร้อนก็สามารถล่องเรือชมวิวได้และกลายเป็นลานสกีธรรมชาติประจำฤดูหนาวสำหรับสายธรรมชาติที่มองหาที่เที่ยวใกล้เมืองหลวงแคนาดาขอแนะนำให้เดินเที่ยวรอบเมืองเลยนะคะและหากมาถึงแคนาดาโดยเฉพาะที่เมืองมอนทรีออลแล้วไม่รู้ว่าจะเดินไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารที่ไหนดีก็ลองแวะไปเดินที่ Underground City ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่เขตเมืองเก่าของมอนทรีออลที่มีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินและภายในมีร้านขายของมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่นับว่าเป็นจุดมองหาของฝากจากแคนาดาที่ดีเลยนะคะนอกจากร้านขายของยังมีร้านอาหารและโรงแรมสำหรับคนที่มาเที่ยวแคนาดาแล้วยังไม่ได้จองที่พักบอกเลยนะคะว่าถึงแม้จะเป็นย่านโอทาวของมอนทรีออลก็มีความน่าสนใจไม่แพ้ที่เที่ยวอื่นๆในแคนาดาเลยล่ะค่ะในตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับฤดูต่างๆในประเทศแคนาดากันบ้างก่อนที่จะออกเดินทางอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

0: 905 FM Music by the Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: Delight 905 FM

0: 105อารมณ์ดี
1: จบไปครับกับเพลงอะไรนะนิดนึงพอนะแล้วก็ไม่เคยจาก25 hours กันด้วยนะครับกลับมาในชั่วโมงที่3ครับยังคงอยู่กับโบกี้ที่เดิม 90.5 D Live FM พร้อมด้วยThe Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้านะไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวเลยกับคุณหมอต้นอ้อแล้วก็ทีมแพทย์ประจำคลินิกนะครับคุณหมอต้นอ้อดูแลชาวภูเก็ตมาเกือบ20ปีแล้วในเรื่องของการยกกระชับปรับรูปหน้าการใช้เลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์นะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของการปรับรูปหน้าอย่างเดียวที่นี่มีครบทุกอย่างอยากจะดริปวิตามินอยากจะกำจัดขนนะฮะหรือว่าดูแลในเรื่องของงานผิวที่นี่มีเลเซอร์ให้คุณได้เลือกกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแวะมากันได้วันนี้วันที่1เดือน9ผมไม่แน่ใจว่าจะมีหลายๆคนไปใช้โปรone day special กันหรือยังโปรที่สวยสายสวยห้ามเลื่อนผ่านนะครับเลือกสวยได้ตามใจเพียงแค่999บาท1ใบเทานี่มีทอนดีลพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะครับใครที่ทราบแล้วต้องรีบดีลกันต่อเลยนะฮะวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับผมไม่ว่าจะเป็น facial treatment ครับโปรแกรมกำจัดขนเย็นโปรแกรม Tesla Scrub นะครับแล้วก็ Body Shaping นะครับ4โปรแกรมโปรแกรมละ999บาทเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยวันนี้มีเวลากันอยู่076-646-246เส้นตลาดทารุณนะคะยื้องๆกับธนาคารเกียรตินาคินคลินิกเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับ11โมงเป็นต้นไปครับ905 FM Line ID นะฮะทักทายกันได้ครับชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงไหนส่งมาได้เลยครับ

0: พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อในเบรกสุดท้ายประจำวันนี้กันนะครับยังมีเวลาถามถึงเพลงกันเข้ามาทางไลน์905 FM ครับ
1: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: ัดมีเรียกับรักไม่ช่วยอะไรครับเปียโนโดยโตศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะหมดเวลากันสำหรับวันนี้แต่ก่อนจะลากลับบ้านกันไปคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับใช้รถยนต์แล้วกระจกเกิดอุบัติเหตุแตกร้าวขึ้นมาเนี่ยคุณนำมาเปลี่ยนก็ได้ที่นี่เลยพาไปที่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งนะครับเขาให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ครับแล้วก็มีฟิล์มกรองแสงด้วยรวมไปถึงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือกระจกรถแบ็คโฮครับสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานนะครับคุณผู้ฟังติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเบอร์นี้ได้เลย0762391116นะครับร้านอาณาจักรกระจกโค้งอยู่โซนสปัมนี่เองนะฮะแล้วก็สามารถเคลมประกันภัยชั้นหนึ่งได้ทุกบริษัทด้วยนะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: ส่งคุณกลับบ้านกับเพลงนี้เลยเก่าๆจากพี่เอกสุรเชษฐ์แคปคุณว่าคิดถึงครับเจอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076528612 S-Core QualityMake us different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จาก Yamaha ดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐาน Yamaha CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไห
3: มแข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ่ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี
5: ่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่าย
2: ไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
6: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8คลิก itinametalsheet.com
7: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
8: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
9: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
10: หมอเชนมาแชร
11: ์หมอเชนกลัวคนไข้สวยผิดที่หลายคนคิดว่าคลินิกความงามยิ่งทำเยอะยิ่งสวยแต่สิ่งที่หมอกลัวที่สุดไม่ใช่คนไข้ไม่สวยนะครับจากประสบการณ์ที่ทำความงามมากว่า10ปีผมกลัวคนไข้สวยผิดที่ครับเพราะใบหน้าไม่ได้แก่พร้อมกันทั้งหน้าบางคนแก่จากการสูญเสียคอลลาเจนบางคนแก่จากการที่เส้นเอ็นยึดใบหน้าหย่อนคล้อยบางคนแก่จากการสูญเสียไขมันถ้าวิเคราะห์ผิดต่อให้ใช้ฟิลเลอร์หรือเครื่องยกกระชับที่ดีที่สุดผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการสำหรับผมครับการรักษาที่ดีไม่ใช่ทำให้เยอะที่สุดแต่คือรู้ว่าอะไรคือปัญหาที่ต้องแก้ก่อนครับใครมีปัญหาอยากรู้ว่าต้องแก้จุดไหนทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยที่ Lushwood Clinic ครับ
10: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: พอไม่ได้อย่างใจมันก็ขัดใจนะใช่ไหมเป็นใครก็ขัดใจแต่จะมากจะน้อยขึ้นกับแต่ละคนบางคนแค่ขัดใจนิดๆบางคนก็พุ่งขึ้นมาเลยก็มีเหมือนกันบางคนแค่คนมองหน้าเป็นไงเอ่ยถามว่าเขาหมิ่นศักดิ์ศรีอย่างนี้ก็มีเหมือนกันถามว่าควรจะทำยังไงดีต้องฝึกใจของเราหัดนั่งสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาเยอะๆให้ใจเราเองมีความปรารถนาดีต่อทุกคนเพราะถามว่าแล้วเวลาเราเองทำขัดใจคนอื่นเขามีหรือเปล่ามันก็มีอย่าไปคิดแต่เอาตัวเองไปที่ตั้งเขาขัดใจเราต้องคิดย้อนกลับแล้วทีเราขัดใจคนอื่นเขาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งเมตตาจิตต่อทุกๆคนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนขัดใจอย่าพูดนะเงียบเลยเพราะถ้าพูดตอนนั้นปุ๊บคำพูดที่ออกไปจะไม่เป็นกุศลจะขุ่นใจยังไงเก็บอยู่ในใจเราแล้วรีบไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ำผ้าสวดมนต์นั่งสมาธิให้สบายใจทำอย่างนี้บ่อยๆอาการขัดใจจะค่อยๆลดลงใจเราจะผ่องแผ้วและเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตต่อทุกคนสุดท้ายเราจะเย็นใครเข้าใกล้ก็สบายใจเราเองก็มีความสุขเจริญพร
0: คำสอนจากพระมหาสมชายฐานวุฒโธความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: Light 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง
0: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
5: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ Line ID @nภัชชา_clinic
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำยังไง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 637 9000
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: เอาใจคนตื่นเช้าลามไลท์ภูเก็ตทดลองปรับเวลาความสุขให้ไวขึ้นเปิดบริการ9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มสตาร์ทวันใหม่ที่เบลินีสตั้งแต่7 โมงเช้าอิ่มอร่อยที่ฟู้ดคอร์ท9 โมงถึง 2 ทุ่มปาร์ตี้ชิลชิลยี่ปีบุกาได้ถึงเที่ยงคืนท็อปเดลี่ช็อปยาว24 ชั่วโมงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เช้าถึงค่ำที่ลามไลท์ภูเก็ตพอดีกับชีวิตในเมืองโทร076-682-900เริ่ม1 สิงหาคมนี
8: ้ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

ุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่ฝนจะตกเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปจากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวของสหรัฐต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการจัดการภัยพิบัติพร้อมกำหนดให้เป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดติดตามจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาได้พิจารณาข้อเสนอจากทุกภาคส่วนที่ได้รับมาจากการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีและการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือควิกวินและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยประเด็นสำคัญคือต้องการให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญเติบโตจึงเร่งปลดล็อกอุปสรรคในการทำธุรกิจเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินรวมทั้งสิ้น 106,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งทางรางเป็นไปด้วยความสมบูรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: และนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้กระทรวงคมนาคมยังเร่งออกแบบโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าพร้อมดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีแผนยกระดับมอเตอร์เวย์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่จังหวัดสงขลาติดตามรายงานจากมาริชัยโย
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนอกจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เส้นทางสายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีและเส้นทางสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาแล้วนั้นยังมีแผนขยายต่อในส่วนของเส้นทางหาดใหญ่สุไหงโกลกโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเร่งออกแบบให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าหลังจากนั้นจะดำเนินการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังรายงานถึงการเปิดเส้นทางสาย N82 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้และการขนส่งโลจิสติกต่างๆนอกจากนี้โครงการสาย N8 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาถนนคู่ขนานกับถนนเพชรเกษมหรือสายใต้เดิมซึ่งสายใต้เดิมจะวิ่งออกจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดนครปฐมแล้วเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรีการพัฒนานี้จะมีถนนคู่ขนานอีกเส้นทางหนึ่งที่เชื่อมจากจังหวัดนครปฐมไปที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีวิ่งเข้าทางแก่งกระจานและผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆส่วนหลังจากอำเภอปราณบุรีเป็นถนนทางคู่ขนานกับถนนสาย4หรือสายเพชรเกษมภาคใต้เป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงปราณบุรีมาจนถึงจังหวัดสงขลาเพื่อแยกไปสู่จังหวัดนราธิวาสต่อไป
5: แต่ผมคิดว่าประเด็นที่จะตอบสนองกับพี่น้อง14จังหวัดภาคใต้นะครับจะเป็นโครงการที่เรากำลังพัฒนาก็คือสาย M8 นะครับซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนสายเพชรเกษม หรือสายใต้เดิมนะครับซึ่งสายใต้เดิมเราก็จะออกจากกรุงเทพผ่านนครผ่านทางนครปฐมแล้วก็มาเชื่อม

0: ซึ่งในส่วนต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพส่วนหลังจากปานบุรีแผนของกระทรวงคมนาคมเราก็จะเป็นทางยกระดับมอเตอร์เวย์ก็คือใครที่วิ่ง2เลนขวาทั้งไปและกลับก็เป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
1: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทางนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาคบางแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่
4: ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการ ที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้

0: กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วงพ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟท์โลนดอกเบี้ยต่ำ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
2: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4 กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
4: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุลรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์ฟลูฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
5: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการแนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์โฟลว์ฟลัดถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ล้าน3แสนไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ1ล้าน8แสนไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023และทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ม ัฐบาลเดินหน้าเรื่องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะและจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนันโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
13: 905 FM
14: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จ สู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
16: Over the Sea
17: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง Over the Sea ในตอนที่ผ่านๆมาเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศสวีเดนกันไปพอสมควรแล้วนะคะวันนี้เรามารู้จักเทศกาลสำคัญในสวีเดนกันบ้างและเทศกาลแรกก็คือเฟสติฟดาเกนหรือแปลตรงตัวคือเฟสทิวส์เดย์เป็นเทศกาลขนมที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ประเทศสวีเดนก่อนช่วงเลนต์หรือ40วันก่อนวันอีสเตอร์นะคะซึ่งจะเป็นการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่เดิมเนี่ยในช่วงเลนต์ชาวคริสต์จะถือว่าเป็นช่วงชำระล้างจิตใจและบ้านเรือนให้สะอาดคิดถึงสิ่งที่เคยทำผิดพลาดและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ชาวคริสต์บางคนจะงดดื่มสังสรรค์หรือรับประทานอาหารนอกเวลาคล้ายกับเป็นการถือศีลอดทำให้1วันก่อนช่วงเลนต์หรือ Fat Tuesday จะเป็นวันที่ชาวสวีเดนกินดื่มกันอย่างเต็มที่ขนมที่เป็นจานเด่นของวันนี้เลยก็คือเซมลอขนมปังก้อนกลมสอดไส้อัลมอนด์และวิปครีมที่มีรูปร่างคล้ายโดนัทซึ่งชาวสวีเดนนิยมซื้อทานกันเซมลอนี้นิยมขนาดที่ว่าเฟสติสดาเกนมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าวันขนมเซลมานั่นเองนะคะเทศกาลในประเทศสวีเดนยังไม่หมดแค่นี้นะคะแต่คงต้องติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
15: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
16: Over the Sea
18: Delight 905 FM
19: Delight 905 FM Music by the Sea Delight 905 FM Music by the Sea

0: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ถ้าครอบครัวไหนมี5อครอบครัวนั้นแหละจะเป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบอแรกคืออะไรดีออภัยเพราะยังไงทุกคนในชีวิตเนี่ยที่จะไม่มีผิดเลยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้อที่สองคนเราอยู่ด้วยกันนี่มันต้องมีคำว่าเอื้อเฟื้ออต่อมาคืออารมณ์ขันคนยังมีแต่อารมณ์เครียดที่เขาเรียกอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนอารมณ์เหม็นตอนค่ำต่อมาอีกอหนึ่งก็คืออดกั้นอดทนและที่สำคัญต่อไปก็คือว่าครอบครัวนี้จะต้องมีความอบอุ่นนะต้องมีความอบอุ่นอย่าปล่อยให้ครอบครัวว้าเหว
1: คำสอนจากพระพยอมกัลยาโณความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: โซลิสมิดไลฟ์ต้อนรับพี่อ้อมสุนิสาครับ
1: Delight 905 FM
2: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยPU Foamได้นะปรึกษาไอธนาสิครับขอผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาPU Foamแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีตสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดPU Foamปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนศักดิ์เดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ยไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
7: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
8: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
9: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
10: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
11: Delight 905 FM Music by

าสำหรับทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: will be back.
1: We will be back.
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
2: ่
3: อนไขก
2: ่
3: อนต
4: ั
3: ดส
4: ิน
3: ใจทำประก
4: ัน
3: ภ
4: ั
3: ยท
4: ุ
3: กคร
4: ั้
3: ง
4: 400-1
5: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซุปเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซุปเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซุปเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซุปเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
6: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
7: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
8: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
9: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
10: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villaออร่าคลินิก076-646-246เครื่องใหม่ราคาเดิม
11: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามเพื่อให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟร์แคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
4: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
13: วิบากของกรรมเนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติเอาไว้เช่นคนพิการมาจากอะไรผู้เจ้าก็จะมีบอกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกและหลังจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการเศษกรรมยังมีอยู่ตระกูลต่ำคนพิการคนยากจนตัวการพนันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทำให้ไปนรกแต่พระเจ้าบอกว่าเพราะเล่นการพนันแล้วเมื่อมีเหตุเริ่มเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยจะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวทำให้เข้าไปนรกนี่คือพระองค์จึงเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงคือต้องไปเกิดในนรกเพราะประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจ
12: คำสอนจากพระอาจารย์คริกฤทธิ์โสตฐิพโลความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
14: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delight Thailand
0: สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะ Flower Season ชื่นชมดอกไม้หลากหลายฤดูกาลในวันนี้นะคะตามสัญญาค่ะมาเช็คอินกันที่ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะชวนมาเที่ยวกันที่ทุ่งดอกบัวตองนะคะเพราะว่าดอกไม้สวยๆกำลังจะบานเต็มที่แล้วเปิดให้เข้าชมเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จะสวยงามขนาดไหนตามมะนาวมาปักหมุดชิลเที่ยวหน้าหนาวกันได้เลยค่ะทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอตั้งอยู่ที่ตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องบอกว่าเมื่อหน้าหนาวมาถึงก็ได้เวลามาสัมผัสทุ่งดอกบัวตองสวยๆของดอยแม่อูคอกันแล้วค่ะที่นี่นะคะอยู่บนพื้นที่กว่า500ไร่ความสูงราว 1,600 เมตรล้อมรอบด้วยหุบเขาสลับซับซ้อนเราจะสามารถมองเห็นดอกบัวตองได้ตั้งแต่ทางขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวทุ่งดอกบัวตองที่จัดว่าใหญ่ที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญคือมีให้ชมเพียงปีละครั้งเท่านั้นใครที่จะมาชมดอกบัวตองแนะนำว่าต้องเตรียมการล่วงหน้ากันหน่อยนะคะเพราะว่าดอกไม้สวยๆนี้จะบานเต็มหุบเขาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเท่านั้นค่ะโดยระยะในการบานของดอกไม้ก็จะมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดบานเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเองโดยบนยอดเขาดอยแม่อูคอนะคะก็จะมีจุดชมวิวและศาลาชมวิวเป็นมุมสวยๆที่สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบแบบ360องศาเลยทีเดียวค่ะมุมถ่ายรูปสวยๆก็มีเยอะมากแม้ว่าระหว่างทางเดินที่ขึ้นไปยังจุดชมวิวก็จะต้องผ่านต้นบัวตองที่สูงจนเหมือนเป็นซุ้มอุโมงค์ที่สามารถแวะถ่ายรูปได้อีกด้วยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อูคอโทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์053615987ค่ะลองโทรไปเช็คกันดูนะคะว่าทุ่งบัวตองยังรอคอยทุกท่านมาเช็คอินอยู่หรือเปล่าดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะอย่าลืมรอพบมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
14: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
14: ์คุณกำลังฟังดีไลท์ 905FM 90.5 MHz คลื่น

0: ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905FM แชทไลน์ 905FM
1: Cool Delight 905FM 905FM

ที่ได้กลับมาเจอหน้าเธออีกครั้งไม่จะทำให้ภาพวัน

0: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เรายังอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่นและเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของโตเกียวที่ใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้ทั้งในยามกลางวันและกลางคืนกันทั้งนั้นนะคะนั่นก็คือวัดอาซากุสะหรือวัดโคมแดงนั่นเองค่ะนอกจากความสวยงามและแปลกตาของวัดที่แตกต่างไปจากที่คุ้นเคยกันดีแล้วนะคะวัดนี้เนี่ยยังมีความเก่าแก่มากเกือบถึง 1,500 ปีด้วยนะคะภายในวัดมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ซึ่งก็มีความเชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากแถมทางวัดเนี่ยก็ยังมีเครื่องรางน่ารักน่ารักราคาไม่แพงให้พกพากลับมาเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะขอเสนอแนะทริคนิดนึงนะคะว่าหากคุณผู้ฟังได้ทำบุญกับวัดนี้ด้วยเหรียญ5เยนนะคะก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้ปิดท้ายกันด้วยโตเกียวดิสนีย์แลนด์สารฝันวัยเด็กของคุณให้กลับมาอีกครั้งด้วยการมาเยี่ยมชมแฟรนไชส์สวนสนุกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเป็นสวนสนุกที่โด่งดังและขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและยังเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับ2อีกด้วยนะคะแม้จะเปิดให้บริการมากว่า30ปีแต่ความนิยมของสวนสนุกแห่งนี้ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวมีทั้งเครื่องเล่นจุดถ่ายรูปขบวนพาเหรดที่บอกได้เลยว่าหากไม่ไปแต่เช้าจริงยังไงก็เที่ยวกันไม่หมดและที่แนะนำสุดๆก็คือคุณมาเที่ยวที่นี่ในช่วงวันคริสต์มาสสักครั้งในชีวิตคุณจะประทับใจกับการตกแต่งปราสาทของเจ้าหญิงและเจ้าชายต่างๆรวมทั้งต้นคริสต์มาสที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยชั่วชีวิตนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

คลิปนี้

0: Morning Delight คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: คืนท้องฟ้าให้นกคืนพื้นป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand
0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.comเพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้และใกล
4: ้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
7: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
12: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com

0: ถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
1: 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว